0: คมลมนึงในภูมิทานบรรดากรมรูโดยโลกสุนนึงโลกซ้อนสะสมบานสงายสอสาปงริกดำไปบรรตอสายพีรอดำไลล้อขนมสหกรมประยมิตยติเมตรีอภิวัตเศรษฐกิจสัมโมหะเพียบกำปองคลายเจตุดาวดอกสำคัญดำไปบังการดำไลกสิพลบังกอจระจิงสเทระเพียบนึ่งบังการจำนวนสำหรับประชาชนนักคมเทยอังหอยตีกรงกันเถอะสหกรณ์มันตรมตาเจียสเปียนตอบจอบเรียงกสิกรหนึ่งตีปซาปนเตนักแตงเจียมูลฐานกรึจำรวนกาผลัดกสิกรรมตามแบบจุ่มเนียงหนึ่งสเทระเพียบทวีตบัดโดยชนะดำไปตำรงแตงนี้อายปงรีประสิทธิเพียบขนมระยะเปลวเองนักตาเมียนการวมดำนาอย่างจิตสนัดปีรอดอำนาจภูมิเพียสหกรซอมดองปีบ้านบงการในชนำปีปอนมาเผยมุ้ยปัจจบันเมียนสมาจิกจำนวนสามสับประมาณเนี้ยขนมนุ๊กเมียนมาเผยประมาณเนี้ยโจรวมผลัดตามสตองดาวเวียดแกรบันต่อปีสกรรมมาเพียบเจียงประมาณฉน้ำสหกรบ้านอภิวัตดำบอนดำดำติดดอประมาณประดมจิตจัดสับหายตาดาวตินพอลมัดยุ่มเจียงประมาณรอยตอนขนมมุ้ยฉน้ำจำนวนสำหรับบ้านปีประมาณปีร้อยดาวประมาณรอยเลียนดงขนมมุ้ยหายตาคลายเจียประพบเศรษฐกิจเทระเพียบสำหรับกรูซาเกษตรกรจีจันในภูมิเพียปัจจุบันสหกรณ์บานปะดอลปรำเลกโกดดำบอนดำขนมนุเมียนปีเลกโกดสำหรับพลายตึกดอกปอปกาชุกหนึ่งใบเลกโกดสำหรับพลายตึกดอกปอสไว้บังกอและขณะงีสุลขนมกาปงรีตีปสาลุกหนึ่งนอมจริงในชนำปีปอนมาเผยปีพลัตพอลพลายตึกดอกปอปกาชุกบ้านตัวสกอลเจียออกกอบกายบุญถนัดแคทหนึ่งบัญเจปีกนภีบพร้อมแตงดำไลเป็นจัสัญญาในกสิพอลภูมิเพียรวมจมวนุกาเจ้าบัญชีมาสัญญาหนึ่งสละสมกอลประพบดำบ้านรวมจำนายบองกอมูลฐานกรือสำคัญดำใบพลายตึกดอกเทยอังหอยบรรตอเชียนโจลตีปสากันแต่ไงโลกรังหวังฟื้นนิยสหกรภูมิสอมดองปีคมเทยอังหอยตีกรงกันเถอออดัง
1: hợp tác xã cũng muốn kiến nghị
0: là hạt có cọ miên bông non sáu nên bắt đầu ăn được sát ao miên ca to chọp chỉ môi cầm hồn nằm trên nằm chồi phai tật đó nên chùm nuôi mè miếng lụa ban đầm lấy của chiêng tân tâm nên bệnh đa tùm rồng ạ phi vọt và sự thập hiếp nên miên hạt có chỉ tràn tiết công phung thật nông đầm nặng ca bông pin bệnh thèm ca phở lết bệnh to co sang về định chặt sành nhá นึ่งสไฟงโรคจรอกจิงสเทระเพียบสำหรับกะสิพลสหกรสวายกากจูอังทั้งปัจจบอนเมียนสมาจิกดอประบุนเนี้ยดอยพตยใดสรุปเจียงดอปีหักตาตินพลมัธยมสำหรับบานปีดอปรำดอลมาภัยตอนขนมวยหักตานอมมอกเนอปรักจำนิงปีมวยร้อยดอลมวยหาสับเลียนดองขนมวยหักตาขนมวยฉน้ำสำหรับสมาจิกสหกรตบรงนี้กำปงบองกอกาตอพยอบขนมพลัดเจียบันดาบันดารวมจำนายเลิกกำปัวประสิทธิภาพดำดอกหนึ่งลมหนึ่งจีวภาพประจีจนทวีตบัดโดยชนะขนมอมลองเปลอภิวัตสหกรณ์ในใต้จูบการลุ่มบะจีจันแปะปอนหนึ่งปัจจัยกติดำดอกสัมเพระจรอจุลก็โดยจีกากอสางตีปซาลุสเทระเพียบลูกเลหาซิมนิยุสหกรณ์กสิกรรมสวยกากจูอังทั้งภูมิอังทั้งคมเทยอังหอยตีกรงกันเถอออยดัง
2: hoạt động của hợp tác xã thì bây giờ
0: sắc cam mập hiệp robot sa hạt co ba chập bón chợ chính nơi mình toàn therapy hiệp nơi lại đôi chân ấy xôm rót âm nhạc group thanh chấm nuôi âm pi chi sợ rầy riếng nâng ba chạy cái tệ sờ play đâm bay ao miềm miên sa mà chực sa hạt co ăn được bón đâm rong từ ban là o chiến nia pel khẳng một
2: hướng tới thì nó sẽ tốt hơn
0: tu tang không thời ăn hối miên đâm bay sa hạt co sắc cam mập hiệp lêu vi sai phở lật cả sẽ cắm chỉ tràn.ปีตรวจปิดนัดจัดแสดงออยเขินสหกรณ์ในมวยในมุ้ยมีนดำรงการจำนวนเซ็งเซ็งคเนี้ยจับปีกาปงรีเลโกดดำบอนดำตัวตัวบานปรักกมเจอนุกรุระหดดอลกาพเตปเจกเตะหนึ่งต่อพยอบเจมวยอาชีวกรรมปราปราพลัตพลกาจำนวนเติร์ตามดำรงการหนึ่งตอนเปลเวเลียมันตรมตาจุยออยสหกรณ์เลิกกำปวสมัติเพียประกวดประจายปนเตะนายแตงบงกอกำลังจมรุ่งผลัดกสิกรรมอภิวัตตามตื่นตุ่มเนื้อให้ซ้ำสรอบหนึ่งดับรายการติดสามวยทั้งไงการแตกปูติดพอ